0: Rada kemana tu saya gian sekali, bukan fiolam tu langka saya dah. Rada faham semua rakyat ke malai ke sampai lah. Tuan Alfred Rabajik sama Alfred Naya.
1: Nai, Akashwani Itanagar, Dibrugar, medium waves, Sipak Sipsi, Chumsi meters, Hopak Chetsip Ha, kilohertz mai, Nai Chalang, Khamtai Khamti Haune Kumayo, Manai Wan Sokya, Langni Pitei, Song Hing Pak Sao Tu, Nai Ingnaji Bimai, Song Hing Sao Ho. Nen September Nai, Siwan. Prime Minister Hikchi Narendra Modi nai successful launch an GSLV kacham F-17 an auloi EOS kacham walom ha 05 mung India's first ever imaging an pehang luk kang hao mai satellite luk geosynchronous orbit nai comment hama gayao. Social media post mai ko manchau nai launch nai reflection and excellence innovation khansam heng khanta nu lukmung India space sector nai nisi lo khaima nam ho angkau partnership wongkang ISRO kacham Indian industry nai hang an mau an mu an angma Kunsing Meng India ecosystem how mai aunam si kan si Kunsing Meng how mai au khanta ni si au het ma kayo Governor Lieutenant General KT Parnayak nei kacham Mewan Janmashtami nei manchau Kunsing Meng tanglai kichi Arunachal Pradesh mai greetings Tang Tawani, Lokhai Kanma Kayo. Minister Cha Education Hikchi PD Sona Van Manga Anpunka Nemai An Chit Ha Nang Tumkan An Business Advisory Committee of the 8th Arunachal Pradesh Legislative Assembly Maiko Khau Nang Kan Ma Kayo. Mu Hum Mutumgan nang mai speaker APLA Hikchi Tesam Pongte nai ko pin ho kan si nang kan ma kayo meeting nai mai an tong tra kham an akhek khan sam house and finalization cha list of business amu atang cha an Magan proceedings kong legislative nei au si mon kham kan ma kayo. Awareness program an fu ying khansam lakha on women and child protection laws and schemes nei kacham luk kan pa women and child development department chela tawang khau nea wang DC conference hall wan manga nei mai. Tang lui participation look kje teachers hong chau wong khau khan sam private schools khan sam stakeholders chau noi khau tang lai au hit kan ma ka yo hikchi gumin pengeng anti riang chela isyang nai kacham pathama pin ma hong Arunachal Pradesh mung hau pin kathak dancer Pingansi, Doordarshan New Delhi mai get grade B status nai kacham nai kan ma kayo. Angkau punglui manchau mai luk Ministry of Culture Government of India nai CCRT scholarship ko award nai kan ma kayo. Manchau nai courseman nai luk Prabhakar and Kathak Luk Prayag Sangati Samiti Allahabad Khansam train Luk Katal renowned Kathak Guru Gauri Divakar Namho. นตั้งหลายเมืองอินเดียเขาตั้งลุยอินเดียนอาร์มีคนซิงเมืองลูกตักซิงขันสำมานอันกจือไต้คังนะเขาวอลเลนเทอรี่อาร์มีเขาใหม่หังจ่าเอาตุ่มเอาหามเขาฟักกจือเอเซนเชียลเซอร์ไพรส์อาร์มีเขาใหม่ก็โฮมหามสิซาโฟเฮกันซูน้ำหอมฟูยิงปอง HIV Human Immunodeficiency Virus ต้องไว้แก่เอานีเข้มซาน้ำหอมฟูเมา HIV ในลูกเนน HIV ในลูกเนินหอมยูปัจจัยปิงหุมหักกันแก่ลูกเข้มมัดก่อลูกเมเอาซีราคาอ่อนไม่ก่อเป็นน้ำนิซีเราไขมาการน้ำหอมฟูยิงน้ำจอมอันลึงมัดไว้ตะหุมนังกดมือกดโคหุมกินขั้นซ้ำย่องกับซีไหนเอชไอวีไหนมาเป็นนิซีว่ามาน้ำหอมฟูเมาอักิงยังไหมอันน่า HIV ไหนฮันูเลมซีฮันไหนสุยักวันเอาซีเข้มซาเอาเป็นฮัตต้องกันตูประเจ้าไหนก็เลมเอานิซีว่ามาน้ำหอเจ้าเต้งโซไหนก็จำลุกไข HIV ปิกูตานิซีว่ามาน้ำหออักิงอยากนะไหมตัวพระเจ้าใหม่นูแรมนี่สิเอาหูเอาต้องตะปงไข่นื้อว่าไหนขะต้องแก National AIDS Helpline Number 1097ไหมฮะไหนต้อยน้ำหอมข้ามในลุกกันป่า Public Interest Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan กันตักป้อยกันมาเหอะที่ขายอยู่ขั้นสำจะหั่งมาในเกาข้ามตือไข่ในน้ำหอมาในอ้อยข้ามไหมเจ้าหูลิกตาลงการไหมฮะในทอมที่ขา

อัน 6th edition อัน inter club boxing championship ในวันมังงาไม่ลุกกันป่า capital complex amateur boxing association มือนอบนเนอร์ the arunachal amateur boxing association ในทีมอัน celebrating the spirit of skill focused handsome sportsmanship ในวันมังงาไม่นียตี sports authority of india stc center อันนาฮาลกันไม่ kick off กันเฮมากายอThe Meteorological Center Itanagar nai kacham yellow alert hangcha jila is coming lower subansiri pake kesang papum pare shiyomi namsai changlang khansam tirap district mai hakan ma ka yau ti ne khau mai phun lung pha map yang nisi lo khai ma ka yau chom aking nam nali na khok studio mai chi kan wa wa cha pha point nai kham tai kham ti tu khai mai sut yau ho sa thu